0: Good morning. It's 5 a.m. in the Kingdom of Thailand. This is the Radio Thailand English Language Service, brought to you by the Government Public Relations Department, broadcasting from Bangkok on FM 88 MHz from 5 a.m. to 1 a.m., bringing you quality news, updates, features, special programs, and relaxing music all day long. We wish you a very good day, and thank you for staying tuned to FM 88.
1: Bangkok's only all-English music station, Radio Thailand, FM 88.
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
3: พระสูตรว่าด้วยจุนทะสมณุเทศ with จุนทะสังยุตตนิกายเล่มที่19ก็ที่379มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถี At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jetha's grove, Anatha Bindika's monastery. สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ณบ้านนาลกคามแคว้นมกฏอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักจุนทะสมณุเทศเป็นผู้ปฏิบัติท่านอยู่ At that time, Venerable Sariputta was staying in the Magadhan lands near the little village of Nalaka, and he was sick, suffering gravely ill, and the novice, จุนทะ, was his carer. ครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรปรินิพพานด้วยอาพาธนั้นแลที่นั้นจุนทะสมณุเทศจึงถือบาตรและจีวรของท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงพระเชตวันนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วก็รับนี้บาตรและจีวรของท่านThen Venerable Sariputta became fully extinguished because of that sickness. Then Junda took Sariputta's bowl and robes and set out for Savatthi. He went to see Venerable Ananda at Jetha's grove, Anatha Bindika's monastery, bowed, sat down to one side,and said to him, Sir, Venerable Sariputta has become fully extinguished. This is his bowl and robe. ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวว่าจุนทะมูลเหตุของเรื่องนี้มีอยู่ให้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดจุนทะพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้จุนทะสมณุเทศรับคำของท่านพระอานนท์แล้ว Reverend Junda, we should see the Buddha about this matter. Come, let's go to the Buddha and inform him about this. Yes, sir, Junda replied. ต่อมา ตนพระนนท์และจุนดาสมนุเทศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรตนพระนนท์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจุนทัสสมนุเทศนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี้บาตรและจีวรของท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังข่าวว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วThen Ananda and Junda went to the Buddha, bowed, sat down to one side, and said to him, Sir, this novice Junda says that Venerable Sariputta has become fully extinguished. This is his bow and robe. Since I heard this, my body feels like it's rugged.I am disorientated, and the teachings doesn't spring to mind. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอานนท์ก็สารีบุตรพาเอากองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติหรือกองวิมุตติญาณทัศนะปรินิพพานไปด้วยอย่างนั้นหรือWell, Ananda, when Sariputta became fully extinguished, did he take away your entire spectrum of ethic conduct, of immersion, of wisdom, of freedom, or of the knowledge and vision of freedom? ท่านพระอานนท์จึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าท่านพระสารีบุตรไม่ได้พาเอากองศีลเป็นต้นปรินิพพานไปด้วยแต่ท่านพระสารีบุตรได้เป็นผู้ให้โอวาทชักนำให้รู้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้าวกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงเอาใจใส่ในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ข้าพระองค์ทั้งหลายยังระลึกถึงโอชะแห่งธรรมะโภคธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะนั้นของท่านพระสารีบุตร No, sir, he did not. But Venerable Sariputta was my advisor and counselor. He educated.Encouraged, fired up, and inspired me. He never tired of teaching the Dhamma, and he supported his spiritual companions. I remember the nectar of the teaching, the riches of the teaching, the support of the teaching, given by Venerable Sariputta. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอานนท์เราได้บอกเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นทุกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปอานันดา Did I not prepare for this when I explained that we must be parted and separated from all we hold dear and beloved?How could it possibly be so that when a born, created, conditioned, and liable to fall apart, should not fall apart, That is not possible. เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ต้นที่ใหญ่กว่าพึ่งโค่นลงแม้ฉันใดเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่สารีบุตรปรินิพพานแล้วก็ฉะนั้น Suppose there was a large tree standing with hard wood, and the largest branch fell off. In the same way, in the great Sangha that stands with hard wood,Sariputta has become fully extinguished. ก็ข้อนี้จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปHow could it possibly be so that what is born, created, conditioned, and liable to fall apart should not fall apart? That is not possible. Anon, พระเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด So Ananda, live as your own island, your own refuge, with no other refuge. Let the teaching be your island and your refuge, with no other refuge.ก็อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ And how does a mendicant do this? It is when a mendicant meditatesby observing an aspect of the body, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. They meditate, observing an aspect of feelings, mind, principles, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversionfor the world อย่างนี้แหละภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นอยู่ That is how a mendicant lives as their own island their own refugeWith no other refuge, that's how the teaching is their island and their refuge, with no other refuge. Anun, ก็ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นอยู่ภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลิศในบรรดาภิกษุผู้ใกล้ต่อการศึกษา Whether now or after I have passed, any who shall live as their own island, their own refuge, with no other refuge, with the teaching as their island and their refuge, with no other refuge, those mendicants of mine who want to train shall be among the best of the best. ว่าด้วยจุนทสมนุเทศจุนทสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่อุกเจลนิคม at อุกเจลสังยุตตนิกายเล่มที่19ข้อที่380มีในสมัยหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพพานได้ไม่นานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเขตอุกเจลนิคมแคว้นวัชชีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งณที่กลางแจ้ง At one time, the Buddha was staying in the land of the Vajis near Ukkachela on the bank of the Ganges River, together with a large sangha of mendicants. It was not long after Sariputta and Moggallana had become fully extinguished. Now, at that time, the Buddha was sitting in the open, surrounded by the sangha of mendicants. กระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ที่นิ่งอยู่แล้วรับสั่งเรียกภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสารีบุตรและโมกขลนะปรินิพพานแล้วบริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าสารีบุตรและโมกขลนะอยู่ในทิศใดบริษัทของเราไม่ว่างเปล่าไม่มีความห่วงใยในทิศนั้นก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็ได้มีคู่สาวกเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับสารีบุตรและโมคคัลลานะของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมีมาในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จะมีคู่สาวกเป็นอย่างยิ่งเหมือนสารีบุตรและโมคคัลลานะของเรา Then the Buddha looked around the sangha of mendicants who were silent. He addressed them, "Mendicants, this assembly seems empty to me now that Sariputta and Moggallana have become fully extinguished." When Sariputta and Moggallana were alive, my assembly was never empty. I had no concern for any region where they stayed. The Buddhas of the past or the future have pairs of chief disciples who are no better than Sariputta and Moggallana were to me.ภิกษุทั้งหลายข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสำหรับสาวกทั้งหลายชื่อว่าสาวกทั้งหลายจะทำตามคำสอนและทำตามคำสั่งของพระศาสดาจะเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่เคารพสรรเสริญของบริษัททั้งสี่ It is incredibleAn amazing quality of such disciples that they fulfill the teacher's instructions and follow his advice, and they are liked and approved, respected and admired by the four assemblies. ภิกษุทั้งหลายข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยสำหรับตถาคตที่เมื่อคู่สาวกเห็นป่านนี้ปรินิพพานแล้วความโศกหรือความร่ำไรย่อมไม่มีแก่ตถาคตฉะนั้นข้อนี้จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นทุกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไป And it is an incredible and amazing quality of the realized one that when such a pair of disciples becomes fully extinguished, he does not sorrow or lament. How could it possibly be so that what is born, created, conditioned, and liable to fall apart should not fall apart? That is not possible. เหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่กิ่งที่ใหญ่กว่าพึงโค่นลงแม้ฉันใดเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่สารีบุตรและโมกขลนะปรินิพพานแล้วก็ฉะนั้น Suppose there was a large tree standing with hard wood, and the largest branches fell off. In the same way, in the great Sangha that stands with hard wood, Sariputta and Moggallana have become fully extinguished. ก็ข้อนี้จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าว่าสิ่งที่เกิดแล้วมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไป How could it possibly be so that what is born, created, conditioned, and liable to fall apart should not fall apart? That is notpossible ปรายนั้นพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด So mendicants, live as your own island, your own refugeWith no other refuge. Let the teaching be your island and your refuge with no other refuge. ก็ภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ And how does

0: keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. กว่าภิกษุจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ได้อย่างนี้แหละ That's how a mendicant lives as their own island, their own refuge, with no other refuge. That's how the teaching is their island and their refuge, with no other refuge. ภิกษุทั้งหลายภิกษุเราใดเหล่าหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดีพึงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ใกล้ต่อการศึกษาทั้งหลาย Whether now or after I have passed, any who shall live as their own island, their own refuge, with no other refuge, with the teaching as their island and their refuge, with no other refuge.Those mendicants of mine who want to train shall be among the best of the best. อุกะเจลสูตรจบ
1: พระสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรใหญ่มหาโคปาลสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่346
0: The longer discourse on the cowherd.
1: มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า
0: At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Bindika's monastery. There the Buddha addressed the mendicants, Mendicants, Venerable Sir, they replied.The Buddha said this.
1: ภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์ประกอบ11ประการอย่างไร
0: Mendicants, a cowherd with 11 factorsCan't maintain and expand a herd of cattle. What 11?
1: คือนายโคบาลในโลกนี้เป็นผู้ไม่รู้รูปโคไม่ฉลาดในลักษณะโคไม่กำจัดไข่ขางไม่ปกปิดแผลไม่สุมไฟไม่รู้ท่าน้ำไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้วไม่รู้ทางไม่ฉลาดในที่หากินรีดนมไม่ให้เหลือและไม่บูชาโคตัวผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งนายโคบาลที่ประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได
0: ้พระสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรใหญ่มหาโคปาลสูตรมัชฌิมานิกาย

0: ไปเล่มที่12ข้อที่346 The longer discourse on the cowherd มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Bindika's monastery. There the Buddha addressed the mendicants, "Mendicants, Venerable Sir," they replied. The Buddha said this, ภิกษุทั้งหลายนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์ประกอบ11ประการอย่างไร Mendicants, a cowherd with 11 factors can't maintain and expand a herdOf cattle, what 11? คือนายโคบาลในโลกนี้เป็นผู้ไม่รู้รูปโคไม่ฉลาดในลักษณะโคไม่กำจัดไข่ขางไม่ปกปิดแผลไม่สุมไฟไม่รู้ท่าน้ำไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้วไม่รู้ทางไม่ฉลาดในที่หากินรีดนมไม่ให้เหลือและไม่บูชาโคตัวผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งนายโคบาลที่ประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ It is when the cowherd doesn't know form, is unskilled in characteristics, doesn't pick out flies' eggs, doesn't dress wounds, doesn't smoke out pests, doesn't know the ford, doesn't know satisfaction,doesn't know the trail, is not skilled in pastures, meals dry, and doesn't show extra respect to the bulls who are fathers and leaders of the herd. A cowherd with these 11 factors can't maintain and expand a herd of cattle.ก่อนนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้11ประการเป็นอย่างไร In the same way, a mendicant with 11 qualitiesCan't achieve growth, improvement, or maturity in this teaching and training. What 11? คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้จักรูป 2. ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ขาง 4. ไม่บาดแผล 5. ไม่สุมควันไฟ 6. ไม่รู้จักท่าน้ำ 7. ไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้ว 8. ไม่รู้ทิศทาง 9. ไม่ฉลาดในที่โคจร 10รีดนมไม่ให้เหลือ11ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปริณายกด้วยการบูชาอย่างยิ่ง It is when the mendicant doesn't know form, he is unskilled in characteristics, doesn't pick out flies, eggs, doesn't dress wounds, doesn't smoke out pests, doesn't know the fault, doesn't know satisfaction, doesn't know the trail, is not skilled in pastures, milks dry, and doesn't show extra respect to senior mendicants of long standing, long gone forth, fathers, and leaders of the Sangha. ก็ภิกษุไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เป็นจริงว่ามหาภูตรูปคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not know form? It is when a mendicant doesn't truly understand that all form is the four primary elements. All form derived from the four primary elements. That's how a mendicant doesn't know form. ก็ภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แหละ And how is a mendicant not skilled in characteristics? It is when a mendicant doesn't understand that a fool is characterized by their deeds.And an astute person is characterized by their deeds. That is how mendicant isn't skilled in characteristics. ก็ภิกษุไม่กำจัดไข่ขางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รับกามวิตกที่เกิดขึ้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไปไม่ทำให้ถึงซึ่งความเกิดขึ้นต่อไปอีกไม่ได้รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นรับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นรับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไปไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปก็ภิกษุไม่กำจัดไข่ขางเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not pick out flies eggs? It is when a mendicant tolerates a sensual, malicious, or cruel thought that has arisen.They tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen. They don't give them up, get rid of them, eliminate them, or obliterate them. That is how a mendicant doesn't pick out flies' eggs. ก็ภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือยึดถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือตา ซึ่งเมื่อไม่สมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาอินทรีย์คือตา And how does a mendicant not dress wounds? When a mendicant sees a sight with their eyes, they get caught up in the features and details. Since the faculty of sight is left unrestrained, bad unskillful qualities of desire and aversion become overwhelming. They don't practice restraint, they don't protect the faculty of sight, and they don't achieve its restraint. เมื่อได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้วเกิดรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาอินทรีย์คือใจไม่สำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แหละWhen they hear a sound with their ears, smell an odor with their nose, taste a flavor with their tongue, feel a touch with their body, know a thought with their mind, they get caught up in the features and details.Since the faculty of the mind is left unrestrained, bad and skillful qualities of desire and aversion become overwhelming. They don't practice restraint. They don't protect the faculty of the mind, and they don't achieve its restraint. That is how a mendicantdoesn't dress wounds. ก็ภิกษุไม่สุมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุไม่สุมไฟเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicantNot smoke out pests. It is when a mendicant doesn't teach others the Dhamma in detail as they learn and memorize it. That's how a mendicant doesn't smoke out pests. ว่าภิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นผู้หูสูตรผู้เรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรไม่สอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นก็ไม่เปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมะอันเป็นที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุผู้ไม่รู้จักท่าน้ำเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicantNot know the faults. It is when a mendicant doesn't from time to time go up to those mendicants who are very learned, knowledgeable in the scriptures, who have memorized the teachings, the monastic law, and the outlines, and ask them questions. Why, sir, does it say this? What does that mean? Those venerables doesn't clarify what is unclear, reveal what is obscure, and dispel doubt regarding the many doubtful matters. That is how a mendicant doesn't know the four. ก็ภิกษุไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะไม่ได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะไม่ได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมะในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not know satisfaction? It is when a mendicant, when the teaching and training proclaimed by the realized one being taught, finds no inspiration in the meaning and the teaching.And finds no joy connected with the teaching. That is how a mendicant doesn't know satisfaction. ก็ภิกษุไม่รู้จักทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้อริยมรรคมีองค์แปดตามความเป็นจริงภิกษุไม่รู้จักทางเป็นอย่างนี้แหละAnd how does a mendicant not know the trail? It is when a mendicant doesn't truly understand the Noble Eightfold Path. That is how a mendicant doesn't know the trail. ก็ภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดสติปัฏฐานสี่ประการตามความเป็นจริงก็ภิกษุไม่ฉลาดในที่โคจรเป็นอย่างนี้แหละ And how is a mendicant not skilled in pastures? It is when a mendicant doesn't truly understand the four kinds of mindfulness meditation.That is how a mendicant is not skilled in pastures. ก็ภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเภสัชบริการที่พวกกระบดีผู้มีศรัทธาภาวนานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant milk dry? It is when a mendicant is invited by a householder to accept robes, alms, food, lodgingsand medicines and supplies for the sick, and that mendicant doesn't know moderation in accepting. That is how a mendicant milks dry. ก็ภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในภิกษุผู้เป็นเถระ ป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปริณายกภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปริณายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not show extra respect to senior mendicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha? It is when a mendicant doesn't consistently treat senior mendicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha with kindness by way of body, speech, and mind, both in public and in private. That is how a mendicant doesn't show extra respect to senior mendicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเสียดประการเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้ American with these 11 qualities can't achieve growth, improvement, or maturity in this teaching and training.ก็แต่ว่านายโคบาลผู้ประกอบด้วยองค์สิบเอ็ดประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์สิบเอ็ดประการอย่างไร A cow herd with 11 factors can maintain and expand a herd of cattle. What 11?คือนายโคบาลในโลกนี้เป็นผู้รู้รูปโคฉลาดในลักษณะโคกำจัดไก่ขางรู้จักปิดแผลรู้จักสุมไฟรู้จักท่าน้ำรู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักทางที่ควรเดินฉลาดในที่หากินรีดนมให้เหลือบูชาโคตัวผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งในโคบาลที่ประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ It is when a cow herd knows formis skilled in characteristics, picks out flies' eggs, dresses wounds, smokes out pests, knows the ford, knows satisfaction, knows the trail, is skilled in pastures, doesn't milk dry.And shows extra respect to the bulls who are fathers and leaders of the herd. A cow herd with these 11 factors can maintain and expand a herd of cattle. ก่อนนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้11ประการอย่างไร In the same way, a mendicant with 11 qualities can achieve growth, improvement, and maturity in this teaching and training. What 11? คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้รูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้กำจัดไก่ขางเป็นผู้รู้จักปิดแผลเป็นผู้สุมกวนไฟรู้จักท่าน้ำรู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักทางที่ควรเดินฉลาดในที่โคจรรีดนมให้มีส่วนเหลือและบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่ง It is when a mendicant knows form, is skilled in characteristics, picks out flies' eggs, dresses wounds, smokes out pests, knows the fault, knows satisfaction, knows the trail, is skilled in pastures, doesn't milk dry, and shows extra respect to senior mendicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha. ก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงดังนี้ว่ามหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant know form? It is when a mendicant truly understands that all form is the four primary elements. All form derived from the four primary elements. That is how a mendicant knows form. ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แหละ And how is a mendicant skilled in characteristics? It is when a mendicant understands that a fool is characterized.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program.Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี